ันมาอยู่บ้าฉันเจอคนนี้เดินมาเสียงหลังเยาว์อันนี้ชิคกี้พายเอาหนีนะตัวพี่ทำไปทำเพื่อมาอยู่กันอีกทีลาบนุนักวิทยาศาสตร์300อันนี้มันสุดท้ายที่ชิ้นว่า